0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยโย่นามิรบุกบักเฟรนส์กับแฟมิลี่ตุนเดีย following ดาวคอมมูนิตี้โนติสปิงอร์เรียลทินทงอร์ตุนเดียเนวีไวท์พาวเวอร์ริชตุงนาดอลพินิตชิลังอร์ on Sunday 16th of August เรียลทินทงอร์ยาดูกับcarrying out ne bolanya essential power maintenance to all ne electrical network go ka don yang ga involving a power outage to all ne bookmark gov peninsula area being or 5 a.m. until 4 p.m. little telstra services ja baung ito impact yang outage to you're still ngai do ne yak kurter nain kapun water supply pumps ja so unido nein measures ja malado place malad Nay the ensure availability gap pumaladol Rio Tinto. Walaga Jal Mirwanga, kindly community members, nay no madaban, minimizing gapu usage. Make sure nay aban saving yaka dangangapu ne wasting balanyamiri de kunto. Rio Tinto ja also ka wanga community members go no mado planning prepare in advance the ak outage go ka balakang walang the ak inconvenience cause go. Kauni no majal mirja. Pulo neo tau mala uniki po outage po neo la please bookmark emailing gov community team lil una gov communities at riotinto.com lil bulo adrakram gov communities at riotinto.com thank you bookmark
2: hi this is Warren H. Williams and I'm from Hammondsburg Western Ireland, and you listen to Colonel Radio.

0: ทวันยากาดีตรงนะบ้าเปล่าสองกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราโลกุญแจโรงกอลมีกาตาปังงารานังลากาตาปังงารานังลายูโรดันโดรงนาราดันโดรงนาราโลกุญแจโรงกอลมี
1: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.

0: ด้วยยังไงว่าลุนไอ้นักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัวว่าล้อ
1: เซนซิสจ้ามาร์ชิกาเดียงออกุสโตน่ามันจุกเอาหรือปั๊มกงวิ่งงงงี้เลยกงไก่อื่นแพลนรีซอสส์กูมาละคอมมูนิตี้สกูปัญญามาลานักคนวันนั้นเป็นนิดบุโลทรานสปอร์ตน่ากลัวบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์ชิวันนั้นเป็นนิดฟิลส์กูมาละคิกกูบุตรปลุกโอบีงอร์บุชงอร์กับบาลาซิตทิลล์ลิมรุงจันนิดลิมรุตุงามะนูคุงเซนซิสงอร์ยาวาร์ปัมุนีเอ็นซ่าเมทริสลิกานิ่งดูมารำนูอินสตรักชั่นส์คัลกีมุนีเนลจันนิโต Visit census.abs.gov.au. Authorized ya, Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo, namaka ngamayul ng radio, raman gining katiul kurka, kaya talamra, dual maka radio ngamadol balagum murukatir kung galik ngur. Thank you.